0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好拖不及的
3: 正破嘎片五千出位
2: 干带十三班呐，
3: 你苏我师傅
4: 广播行带的红，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 高票上含迷人乐融阿伯当作家，
6: 高票上含迷人乐融阿伯当作家，
5: 人好手爽和马发票广告单，
6: 人好手爽和马发票广告单。
7: 门那便当往地里是上安端，每当先佛日南后转安碰地，有地太让比喝地车合谈寒欢，转扎合计帮站顾莫文矮，正好的来白满孤显流，内很久没喝哼他马十爽喝地来就变黄想喝嘎门那好难奔得熬。สามสาขาพี่น้องเขาตั้งไหนเบอร์ไรเขาเจ้าออนกันมาถ่อมค้ำมาสิบสองในบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งไหนเจ๊กถ่อมเสียงฮับถ่อมกันโหนตีออกเขินอยู่กลางตางจ้าเสา

าปีนลักสิบสองสิ่งรับมือของเขาหิดป้อยเดินสี่ตาพวงปีร่องตีไก่ตัวตีม้าเข้าป้อยเกาสุโรติกเอาน้ำม้าใส่บุ่มอ้อมห่างมันตีมคู่หอยขาน

จอมเลยใช้เขาต้องเชื่อมาถึงเมืองขวางเข้าป้อยหลวงเดียวันกำไรเขาใจอยู่กว้างตัวหนุ่มดื้อรับใจเขายังปิ้นอยู่ปิ้นเศร้าไปมาอ้อนล่าดีท้วง

雅族不少好朋见美观，在个断断跳跳让崩亡，俺们门廊来之上，个咱们往他们家谈谈。

0: ซมือห่วงกับกาปุลดําเบียนเฮาซา
1: เบิ่งปี่มาเพชรเก่าเอาปู่ยังห้องออกคํามา10สวงมาเก่ายังส่วนเบ้อเก่าติเอามาฮึกออกบ้านตา
0: เก่าติหิดอจิโจไปขึ้นกะห้องใจเก่าเข้ามาเถียมขัน
1: บ่าวห้องดีกูได้เก่าเจียนคือจ้ามันติเตียเก่าสู่กะห้องจี้เขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสำหรับถอนน้ำสองกันสีมาทองดีพี่สายขาม
0: ใจเขาสาวมือของเขาเขียนห้างดีบีใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวมือของเขา
0: ไป
3: เขากะจุ้ย
0: เขากะจุ้ย

0: ายจริงสายจริงเสากู้อ่อนนั่นมันปีนปูนให้ปีนมันเอาเก่าได้บอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปีนกุ้นสั่งเพียดสั่งพังเก่ายังเข้ากันบุบบ้านหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งดึบเบิ้ง
0: มันให้เก่าห่วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาน
2: เก่าห่วงหลังเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห่วง

0: 鸡笼，黄河北马黄虾盘，阿碗巴乌烤金头沙。
1: 走路，高山嘎接谈痕。书魂六本来来到，心里好波没轮当。书走百八八金都飘马，心玩寒寒没怎敢没好。
2: 住在六本里到广，河马快速来路在行横好黄来浪。都比六百八八米上堂马，河马快速上行莫沾家地态。
1: 好边毛蒙米沙，乖娃三毛木树枝上。
2: 人们皇后见行里，好树奥枝莫个好。
3: 莫得啊，莫得啊！
1: 在蒙米后，见边米在马后背后的门，好过树莫枝个好。
4: 莫得啊，莫得啊！
1: 乱搞好。好什么在门里好慌看八十双的好团书吧和
4: 要
1: 好哈古地弄一地行怪忘丹俺欧十双人看丹八黑色丹马克
2: 北湾那高在地不行看温那婆地白及丹改丹
1: 自己那人地得够专丹在他们轮门马行看多破多把慌暗做เมันบ่อนขามาลีโล
0: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
4: เจ้า
2: ลงเกาเขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปวายักในกลมเบอร์เสาซ้ำตีโจดึบออกบ้านออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ๊ด

0: คำมาสิบสองเกายังจางห้องเกาไว้ต้านคำกับทกถึงบ้านละเตียนตำเดินหกกูซื้อลกอยู่หมู่ห่มไม่กูปกมีหันถึงสองละเดินหกตามดงผงสาวมือกำกุยเขาอยู่หรือห้องเรียนได
1: ้ตกน้ำตกห้องเสียงบ่เอดูผงฝนกล่องน้ำโคฝนตักสิงขาหน้าเดินหกถึงบ้านเอดูผงซ้ายใต้กำโขผายไปม้นตักตีด้าบันตัก
2: ป้าเต๋อสำหับถ่อมนำสีกันหิมหลวงสองฮาหม่างคล้ำห้อง
3: ดูดิสู่ห้องตำ

0: บ่าวหกเอ้ยเมื่อเห็ดสังรังร่วงค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
2: เดียว
0: จีเขากูกวนไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
3: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีเดิ้งกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือกบอกบ้านเก่า
4: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายเอ้า

0: 苏和尚把火都让那满蛤蟆噻。
1: 弄搞人人人机，看可以航线，干在所在，再看我们黑发脸多些，香港和你到。
2: 台本会出现台大哈省，用媒体搞文能，发自在母安西困，各地来省专差。
3: น้องสาวข้ามเบินต่านว่าเบื้อรังเบื้อรังสังขันสาลงนี่ก็เปิดปีเมื่อเบื้อรังตั้งเตี้ยนสายกู้พ้องโถยปีเมื่อสังขันสี่ถึงมาซา
2: ใช่เปิ้นน้องเอ๋อหังซาซาหังใหม่ยังถึงเมื่อไหร่ขอโกยังสดได้เสียงนี้อีกคำหายเมื่อยามสายต่านนั่นก็
3: กางเจอปีเมื่อไว้เคยปีนตั้งสื่อปีต้องปืนไปเธอได้ร่วงเขาถ่อมจู่คู่ข้ามบุญเปี้ยงไอ้เอ้ยเธอได้เศร้าอยู่หูเหมือนเนี้ย
2: ก็ร่วงก็เคยปีนตั้งถี่ลำตั้งหุ่ยเดียวข้ามฝั่งบานต้นตั้งเคยห่มใจตั้งง่ายแต่จังเจิ้นห่มผ้าหนึ่ง
4: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจ้เลยเป็นคำมาสิบสองกองโป้บอกเลยปล่อยเมียเอาสู้ท้องเหอะปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหม่อสง

Chipwe, Sumang Kung Sprata, Jungpo Galamango, Jomata Laga. Shiga Matanga, a copsham shani, Kamjangam ni, Nego, Soreng, eh? The lung na shiga shpwe dienta, Mia Mongdan, Supomba di tear, Yinana, a mushashku, Mongjung shani, there was a dienna mokrumadub lamta, Mikrumang rumre, Jomshgun na, a musha mikrum kajajan. ซึ่งคารจัดว่าไอ้ลำเพทุสิช่องคัดว่าไอ้เตียงเตียงปิญญูไอ้มอมุยนี้ปังดันนะจอมดันลากายาช่องนั้นไอ้สวนก่อนนะแค่ดันไอ้ปิ้นหนงใส่ไฮง่ายมุขุชิงนี้เทียงไอ้มอมุยช่องจอมดันยูกาปิ้นหนงใส่ไฮง่ายมุขุชิงนี้อามิวมีครุมกระจาจันกุนปวนชื่อกามดันง่ายไอ้ครับชามชานีคำจางงามนี้ อันเทียงเจงาไอเทียมเรนอินันโกมีมวยก้นนาชนุงาไอนล้ออามิวชามิวคุณครูชนุดุนนาอินันมงโตโกมงดันติงนามีมวยก้นนางาชนุงาไอนล้ออามิวชาอามิวอาโปกรองล้อไอมงโตเรียจงขวามงจึงชากุมสันมงดันเตโตนาชองเอชาล้อมล้อทาอามิวชาลับรันทันใช้คันกุจูร้องคันไอมังคัง ครึ่งครึ่งบินปลูรูเรียมจัวผูกเข้าจิมกรึงดูนาลำกัวอามิวชาชกูมงจึงชานีน้องเอมิมตางาไอลำแรงงาไอจงขวามงจึงชากุมสันมงดันเตตัวไอพังจงขวามงจึงชากุมสันมงดันตรากโนธาอามิวชาชกูยองมเร่นรับราไองาตัวตันตาเซแต่ก่อนนาอามิวชามงาชื่อกรุรับรามีครม กรุมชิงต้องขั้นนาเราจึงคารดว่าวุมจารจันวาลูใสยาเตนีนามีอมงดันสุพรมปาดีเทียยินนันมงจินรวมยูชานีอาบอมิลจาเมื่อก็มงเรียนกันว่าอมิวชาสกุลปรานาปิ้นนงใสไฮง่วยมุขุชิงมีมอมิแค่ด้านนางไงมอมิอินเดโกประลุดนานามีอมงดันลักษณะเล็กย่องรองไอประชิงรามซาอมิวชากุนอมจุมลำเพะมาตุนชิตันลุงไง

0: 本推省恩瑞成三点度是故政府中有个万个赞看的蓝果苗蒙的沙尼亚成况通坑日人样普拉苗蒙连萨马苗拉古阿苗瓦阿苗木都跟望他母高落长不仅政府是大个万个赞看的蓝高落爱在天门人开幕今年变得多是故蒙练跟王进行跟王多会恶能宽了爱了康普那么热么傻爱黄阿恩大哥丁农塞海木库生命么蹲爱么傻碰你那不如娃娃热煎爱在傻那三嘎塔丁农我爱过正苦正有塞海我爱过么诺么难我爱了中人爱爱黄尊爱冰农塞海我爱过没有阿电塔没高没样那个个阿没有啥年铁没进正苦尊日爱没诺么难我爱尊日不能么尊我爱了中人爱
1: 年大过八嘎塔日开幕进来电塔共过阿阿爱塞海五十个爱正苦正有你个把有那爱拍满足了满开牙甲皮地了人马爱山铁开幕拜金呐，不是阿张，安铁梦大顶软呐，不唔得山铁拍，我话个罗龙个爱。
0: 槟榔菜海外个那么种南国，梦恋跟王那是阿恩高，通过恩高他，他们都有话爱了包，该那个路菜，但因萨库是真印度菜，是浪话爱像是真的样。山田大那槟榔菜海。我也没经证过，没这么开朗过。是个支队办官那没尊谁我爱。
2: 对啦，个男女爱，个个阿没有啥，没那么难你。安铁拉铁拉，个男没怎么开话个爱。亚哥没那么难哭啥，你来谁？没经证哭啥，来嘛谁？
0: 蒙脸过，落阿没有啥么啥子盘过。跟王顶那么杀着潘崩他他们在那么暂时鼓啊了他的恩啊哎。但是那阿没有杀是我们杀了不然过你大腾过陪你不是带你那没有那个罗路个罗杀那路那不然那么他我就让使用爱哭冰冷塞害我也没进正哭我那么那么这么开来他恩嘎不然铁不然拉铁拉热正哭哭是大个人生到看热么着阿米沙米克姆个扎展爱不然浪翁大木坤宽宽王啊爱阿格拉库人生那浪他爱像大尼啊冰冷塞害我爱没进正库个那么怎么浪费阿顿阿他们人没顿是单路啊爱
2: 爱巴嘎过阿那阿人那恩托爱在在爱阿乌里没日烂那ปุ่มกานาปิ้นนงแซ่ไห่นิเพอริ่มชวนไงงากระหนูน้ำบันละไงใครไองากระชาปิ้นนงแซ่ไห่เพอยาใครไอน้ำบันละของงากระชาก็ไงมาดุลาน้ำบันมันสมก็ปิ้นนงแซ่ไห่เพอยาได้คู่กะทีกะไลติกะรันลาชะตาอายุสลูคันนาจอมป้อมพอมสุดสู้ว่ากาย
0: กลัวลุกลัวช่างงาลุงงาปราลำทาสตากรมสังเตาคันจึงขู่จึงยุขู่สตากน้อยมาจมคันหาเจ้าพารัดลำจอมเชิงคันเมรันจอมสุดสู้มีเปียวว่าเดี๋ยวจอมร้านหนึ่งเรียกว่าอย่างมองเลี้ยงกันวางรับตัวนี้ก่อนปิ้นนงใส่ให้ว่าอมิวสตามาจินจึงขู่ขู่กน้อยมาจมไอเครื่องทองกระจาตึงยังมาตุ้ดสวดครัดวันนะกันวางรับตัวมอมาตุเต่าพงอุบแต่ไอวัวอ้อนพงลักษณะมาจมลั่นนะห้องชิงราอามิวชาลับรานาปิ้นนงแซ่ไฮมาจินจึงคู่กันนั้นมาจมลำแพะอามิวชาชิตามีครมคันรวมชิงเต่าขั้นไอมาสัตว์ทงคู่ขั้นชิตุบนาคู่ลำเวมาตุนชิตุบครัดว่ามาไอจริงจริงกันวางตัวปาดีรับตัวมอมาดูต่อไอ้สกอนตันยัง
3: ได้ส

0: สมรายยิงท่าอันเทโกวันลีงาไอคูดุมด้านนั้นโกกับไอมุ่งยิงท่าปีนงใส่ไข่ไม่กินจุงคู่นี้กุนกบะไกลตัดขัดว่าใส่เริ่มช่างก็มีตากับยังคุ้มครองการยักไอช่วยมาดูอ่ะปีนงใส่ไข่ไม่กินจุงคู่นี้ก็คุ้มครองการคอยยังเมียคุ้มครองท่าคุ้มครองคอยสักเสียลังมันมุ่งการไรปีนงใส่ไข่ไม่กินจุงคู่คู่น่าชาบีคุณพรอมุ่นมาสมมุ่นมางาค่อยลังลุงไ
1: งงาไอชิงละข้องเอชมางานิงก่อนนะระว่ายังกำลังตัวติ่งทาถึงกัวชิงมาสมจันล้อมาลงกัววันนี้งาไอดุมด้านนั้นกับลาลูจังมาใส่ด้านนั้นกับไอช่วยอสุยานีอรังล้อมาลงกรุมโจเตียมถึงกัวล้อมาลงกัวจากคุณพรอเนาะค่อยกระชินตัดรังงาไอแต่ไรฉันเพียรแต่อามิวมิวคู่ขวยลังงามาไอมเรียมช่างก็มีกัวกับลักษมาพระจีเจนนะมาดูอาปิ้นนงใส่ให้นี่ดมตากัวกับยังจะพูกลมพรนลาไอซากรมาไอชัดชาโจช้าจังแรงใ
0: ส่มุ่งการลำท่ามงถึงกัวและง่ายมีจำอยู่ยังอายุหลูลาจังปิ้นนงใส่ไข่มงไปขั้นกลัวนางชะตาพระจีก็สีกันนางถึงไรคันช่องชวนชั่วไอ้มิชานีพังครัดไอ้มิชานีเพื่อไว้ชมครัดว่าหมายกำลังหลังท่านใช้คันไอ้มูปรูดิมปีนงแซ่ไข่นีจอมพรันเกาลุงไ
1: งเป็นวังติ่งหน้าอาจารย์สกูปาติรับตัวเทียอสุยานีจังกรมรังคังครัดว่าไอ้กตาธาปีนงแซ่ไข่มุขุชนีอามิวชาสกูลบรานามีครมลำเพะเราจะจัดลู่ไอ้ทางกาโลลุกโลช่างงาลุงาปราลัมทะมงลาชากำชาพีช่างง้อไองกังก้าไอมิดไลนิเพะเตียงตุบเชกังลุมาใส่ย่าแต่นี้มงเลียงกันวังทะปีนงใส่ไฮมุขุชิงนี้มาตัวตอนไอถึงโกมนจันดูนนาตันวังติ่งนาถึงโกจะพันปงทะธรรมจานาชิมลีอาลทาเดียดูลูใส่สามามิโอลากว่ามิโอว่าอามิวชาเรียอามิวชาสกุนีก็ปิ้นนงใส่ไข่มาจินจุงขุนีมาตุ้มไข่หน้าไข่โมจินในเตียนถาชตะกรมคันมาตัวอามิวชาป่วยไทยดูจังชตะโสชกาคันอินตาโกป่วยงาจังชตะโสชกาคลุ้มกบูหล่อมคันเรมาไออามิวชาหลบรันถึงลุถึงแลคันกุนันมาจมคันกุมผอมคันไอลำถาปาดีอาอามิวชาตระกัวอามิวชาสกูชวมชานีมีมีไรขั้นสตุปไอลำแต่มันนะจงควาอามิวชายองตึงคุณง่ายชาเรียง่วยลำเพะยองเอรินคำลังอายยามตุ้นนาคนชองก้อนนาแค่ดันไอเชื่อชกามชาตูฟูกอาเมาไม่ไปจอมตะยูกา
2: ประหลังนันทาจอมติกแอมชาปอมไรเสียงไอเชื่อชกรรมชาตูฟูกคิงละคงเอชิดโคนิงชิดามังอันทอยชิกรุยาชินีมงตันดิงนาเชื่อชกรรมชาเทียตัวเทียมัดไอเชื่อชกรรมชานิเพชก่อนอรองกุมพาจูไอจะพังทะปอมเสียงเชื่อชกรรมชาตูฟูกตุงคงมุมตัวสีจิมพิมเพกะกาลักเรือคูสลามตัดงาไอตงคงมุมดูสีจิมพินก่อชาลาใบมกานาตาเทียดูฟูกอาตาลพมจมดอนลาครามกานาตาก่อดูฟูกอากระพากอเยชาอพมนากาจอมชาสันงาไอตาตัวมีเรเพียนสลัมก่อโจทมมัสชโดมัสดอนไซมงดันกดานามชาล้มล้อก่อได้จนเรลามุนนาไกรมซิมจิมีบริขังงามาไอชิกามดัดงาไอครอบชวามชานีมีว่ามงตันสปอมปาดีเทียอินนันมงจินล่อมิวชาลบรันนามองเมลจาขยายเดียนไปดูราไอแต่หลังทาปอมเสียงเก้าหน้าอินนันอมิวปอสังสกุมงจึงชานีอาวันลีลามมกบยันนามีละข้องมกามูมัดตาละข้องมกาตัวมัดไอประหลักกิสิกมังมชาดูฟูกว่ามองมวยไข่ดันนาจอมดัดลากาจาบันคนประหลักสิงิชิมาจะสินิงทะมีว่ามงตันสิมโปรตึงตามงทังรับกาชาอินนันทะ มจันใครๆแรงงาไอมจันครึ่งบัดไอพังได้เตียนทางำด้าไอวันชดังดูไอปอมเสียนชดังดูไอกบจีไอไรนี่ได้ฉันนามงชวามฉันนี่เพะไรคริสงุนงาไอปอมได้นี่ก็อามิงชาสกูงาลุงาปราลัมทานาครพาลามแรมัดงาไอปาลี่หัวตรงหนึ่งทันทะนดาสกูลูกอลตาตัวไอมชางานดาสกูตัวครองดูมงตรงยาอามิวกับวังตัวก็สาบีจ้าสตังตัวไอมชากบอสีมัดหนึ่งมากับมัดแรงงาไอคิงลูกของเอชมังอานิงปอมไดนีแพ้มากครากดก้าวหนามงชวามชานีอาวันนี้หลานแพ้อมาคำยาลูนามาดูครั้งเพียนปมกอดเพียนพงและไงมีนาเพียนลาเมรัยมลีจาจันอำมังคำลันนาชงลำเดียสวามใสคิงละข้องไอชินิงชิดาชิละข้องทาเพียนช่างไอสักคุณมลีนิงเรียดูฟุโกกอพี่ชวนไหลกากาดันนาปมกอดไอชมูชมดมูทาชงลำใสปมกอดไอชากอมจันปาเทียมเร่นเรียปมกดไอ้มูก็ไกรปูบ้าไอ้ทังกาไกรขจังราไอ้มูเรียดูฟูก็ชื่อมิทาอสันชาเจงาไอ้ไรดิมชื่อก็มิปีมิดอยู่ไอ้ละตาลาใสอินนันมงทั้งรับกาชาคันนาปมก็อมิวอปโลอเดียนนาไอ้ทังกาได้ชาคันกดองขับจับไรมาเลี้ยงมาลาใครอามิวมิวเรียละโมมรังมาซาไปง่าเรียมจ่อปอมกดไอมกามูเกรยักง่าไอชงชนโซไอปุ่มกดคึงไรหนีได้ฉากคันเกรยลังยักบัดไอมจ่อเพียนลานีกดตีนางอ่ะสักสมฤทธิ์นั้นปอมซากดรามัดง่าไอปอมกดไอฉากคันครึ่งจังไรลามครึ่งครึ่งเจบินปรวันนามีดมดุมไอลามอักจงชาเจบินวางง่าไอปอมกอดตุงคงผงนานับเป็นง่ายผงปาดีผงมชาดูฟูโกโกปอมกอดชาทากล้วยมงง่ายกว่าปาดีผงมชาเรียง่ายกลองกะงาจุนงาอุไอปอมกอดชาได้ก็ชาบีดูฟูโกโกกับปอมเทียอามิวมิวเรียกบัววาเจไอไรแล้วคงจ่าจันเพกดเกาลุงาไอคิงละคงเอ๋ชื่อมจันนิงชิดาชื่อนี่เธอชื่อเงียะชนะเดียดตัวดูฟูโกงาไอปุ่มกอดเพียงพงนั่นเป็นมลีพงนิงก็เล่าฉันปุ่มมาตรงสินามกันนะปุ่มกอดชราทะปุ่มกอดมูกโลงามาไอดูฟูโกเทียชื่อเพียงมันนางไอเย็นก็ปุ่มก็มีกราไอก็บอกว่าไอบอกไรละง่ายมีมุดัดงาไอดูฟูโกนั่นมารำอยู่ยังได้ก็เกรกบันนะไกรคริไรบ่ตาปมเรชงเดียตาตุ้นมาจิ้มคูอยู่ยังตาเดียปอมไกรลุบต้นนาจนแรงง่ายฉันเย็นก็ไกรลวันไอคูจานาหนีพังเดียได้ลำแพ้จนดันใสกุมรันพงพงอุบจังโบก็ได้ชุเลจังดูฟูก็แพ้มิวมิวก็กบอชงุนไอลำยีล้อมไอกุนอาจอมจบอยู่งาอมังจะขัดใสได้กนิ่งแรว่านาเรียปีนเจไอกบไรอามันเอพงอบแรงง่าไอตูฟูโกโกไอเยียมเพนางถึงนุดอุข้างไอดิ่งกะงาจนอุไอมูลามอะชงพังโกขั้นนากลัวขัดไว้กระตาทะตูฟูโกโกปมจานากาเพยะเยชาเยสใจก็พังว่าใสอากจงชาหุงงายเชียนละง่ายงวยว่าใสดูฟูโกโกไอเยี่ยมพังมังกาเดียกระตังมัดวาไซเปลี่ยนกำมังว่าไอปลาเจนนี่ปอมกันนันไออินสาเทียเราดูฟูโกะคุมนาคุมมกอบปลงแพกบอชินเกาหยาดูฟูโกโกคุมดิ่งใส่ใครใครแรมันนาได้ชุเลจังตาลูกของมังกาโตมัดมีลูกของมังกามัวมาไซดูฟูโกตีนางสักแพปีงอนคราไรชิงตังเกาไอมจ่อมีตามาสมจันนามาเกาเองาไอไอเย็นก็หนึ่งมากจีชากำมันงาไอมาสมยามาสมนากะกุดวยจีกบามางาลังกลงงาไอสากกุเนชาคัสมัดไอดูฟูก็ 是东马爱旁

ไอ้นับบลง่ายกาลคุณก็ไอเย็นกราคุไรซะนับบลง่ายพี่ชนไอ้ลำก็ไงเพะเราจีชไม่ยานี่ไงปมน้อสากดราไอ้ไงเรียชื่อตีนังอ่ะมุจิลำนี้

0: 杜夫哥能马格爱上爷啥来干他阿荣斯当杜爱上了达努蓬带过上外国人啊爱跟您热不是阿久荣爱我努丹爱来滚爱密冬达爱是当时当蓝能爱上阿爱蓝带过蒙丹那么多不怕个罗油塞蒙不上你那么多不怕个罗油塞但你过杜夫哥地南阿不然拍为什么如有爱蓝人阿爱偏答过没在你阿塞杜夫哥过是阿么多阿样给阿卡爱了大蓝没什么浪阿油塞南巴人爱蓝过是偏上爱通给咱们爱西双班那么多蒙多那蒙着没个碰过上了那给他不知爱蒙着没个偏蓝人爱买带爱来定是个地南国那我们个碰过龙那库的大拉塞南巴的空过是我们个碰过上龙买旁是啊能波尼是沙西麦盖木卡这个路爱木兰那是拍沙士杜那库拍亚一人样是格朗白我们个那库的大拉塞南巴没什么浪过我们个爱什么什么木他能也满足爱人家我们不外是来地南啊空山铁是啊偏不能外拍莫个不得奶蓝人啊爱杜夫哥我们个是啊看个浪铁个浪爱人家啊爱是也是干爱来杀过没话蒙丹顶拍没个难开呀啊爱不是啊你是拍不浪难他怎么地爱不是啊母爱阿荣阿明是名样啊爱杜夫哥阿双阿胖瑞蒙丹顶那地囊 Grash good eye 个西个忙不是听了空也是没赞宁没话蒙丹顶拍没个难开呀不是可让片那不能爱浪是 good meet wrong 将来个家共攀帕之怎么瑞容得让看爱不让难那共烂片惹阿荣阿明是名亚来哇塞听了空也是苦宁是大蒙啊你推困了空也是你跟着可是不让母答你碰生让你用胖爹杜夫哥啊是也是干爱浪你带你是不让单塞是拍不让拉个西个忙不杀母爱阿荣阿明是名亚塞
1: 这通夜帮他内蒙昆双关那开的内蒙每日
0: นางนอนจึงยามก่อนนะหลบรู้ว่าไอ้มาละไงอ่ะมิดมาดาลามชื่อกามดัดง่าไอ้ครอบชวามชานีคำจังอ่ะมิดนี่แต่นี่นะมีว่ามงตันสุพรรณปาดีเทียยินนั่นมงทั้งรับการนุ่งอามิวชาลบรันนะมองไม่ละจ้าขยายไอเดียนท่าสมชื่อมสมนิงอ่ะชงนะชื่อละไงก็ทอกรูลันช้างกันมานางนอนจึงยามท่าหลบรู้ว่าไอ้ลาหูอามิโอมากระชานากะมิดมดาลามชิบินลูไอเมาเมยไขดันนาจอมดัดลากะยิ่งมิดโคจามจะชิมจัดเนียงชิดาชิลง่ายปรกรุยาทะยินนันก็ลันช้างกันมาอาจังสงเงกทอกรุนังนอนนอนปรัวง่าไอนังนอนนอนปรัวไอกังชาก็ลันช้างกันวางจูทางกันวางดัวจามาโพกทองกฤษเราบอกก็ทำจริงตัวไหนก็อยู่ยังจำมาพอกระทงจึงยามามาจอยสิมันเอ็มชาและข้องจ่ามันจะสกรูดุนท่ามาชากรูใจมึงงาหนึ่งมากับครมัดงาไอจำมาพอกระทงก็สตุนต้นไอมาสะดึงสะสตัวก็รายการนิ่งงาตกกาต้นงาไอนางนอนนอนไอพังมีว่ามึงแต่สะพานปาดีเกินจอมึงอ่ะมุกุนดับมีว่ามึงแต่สะพานปาดีอีน่ามึงโดรับตัวมังดออาสุยะเรียอาจังสกุลนะเวออันหนึ่งโบนีได้ก็นั้นดูสันนะจึงยามเขี้ยมไอมูสาวไอกลัวมาไองาไอได้เดียนท่าปาดีกันโจก้อนนะกันโจสังกวนพงอาลวันแพชโปรจึงยามเขี้ยมไอลักสังกุมโชเทียรงไรนีแพชยุยามงจึงชาช่างลดเพียนปลิกพงนีเทียจีมุมชาเรื่องจึงยำเข้มวัยมั่งชาเข่งมั่งจะคู่จะเพื่อแต่เสถียรมเรนชนิชนะงาจึงยำเข้มวัยมั่งชานี้เข้มส่งมือกลอกขัดบันนะจึงยำ

0: 罗什都罗恩托姆我在马上你马卡我在来格来高路爱开来塞扎马婆古通梦我在如样名着盘过那如马巴路塞那个啊古诺言古啊共说母使战开端阿爱古电影来瓦样共说古这个做木空路塞蒙丹尼古巴做爱共说铁蹦达那他不空做爱那个不断路塞คมชินไอจากขึงไรนำคมไอกอกแต่นู้สังก่อนนี้มากคราจะคมตอนดูใสนากะนอกจีไอเตียนนามีมดาลามก่อชื่อมูทำไอคุยมินก็ชาชบินดูใสชาอันไรจำมาโพเดียนทางวายังชาหยิบกอกเทียสบอยนีมงจะคมตอนดูใสชื่อมาบรัดนามีมดาลามอันใดแพ้สมรุดัดอยู่ยังงุยเบียวลามคำชาไอมีจูพึงจุบงาลาไอ
1: ชื่อกามตะงาเอคบชวมชานีเดลังนามอมีมีกดเดกกฟังกันมาใส่จาเรียนแล้วเราไป

阿姆尼，儿子木瓜，阿弟嘎吃那沙罗，阿吃木瓜嘛那那个。

0: 生比较温暖，合十半比张合怕啥带
1: เมตักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวได้เผียวกำครับเขาบอกก้นเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

มันปีนะคุณบ่ได้ตามกองเจ้าเหตุใจกันสาวลูพระแดนฮะลิมสร้างกว่างเศร้าว่าปอขึ้นกว่าปืนด่าสามจูมือ

เอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างเบิงห่างขาดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันก็ปินคุณปินนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุ่งห่องเมื่อเจ้าอันน่ะ

ได้หลายแห่งปุ่นแบ่งอายปอน้อยไปเตรียมข้าวสารและเปียวันจ้าก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับตึงจุ่มเตียงสางตั้งแห่งหงยุนกุนตั้งหลายก่อคายและอ่องมากะกังไผก็บ่าวกังตุ๊ดไว้เล่าแจ้งป้องไข่และเปียเขาว่า

และสักหน่อยมันปิ้นอายจิหน่อยปุ๊ดออกกะหงเฮนโหที่มันก็กระตันเป็นเหมือนดังซุ้มจีเจ้าเปิ้นจืออายดุกเก้ายกออกปิ้นผู้กวนอ้อนมันก็ลุกทอนตัวหับทำการบ้านสามขบขามาหมดปุ่นหือปุ่นจื้อหูใจและปีเอ๋บันไพ่ก่อว่ามันปิ้นกุ้นดีและยุ่งย้ำจื้อผู้เปิ้นหักอูย่อเต้าได้ปิ้นการปูไล่ปังหงสนา

ันป่อเมื่อนาสัตว์ที่ได้เงินคำและแสนโกรธคำตกไอลืมซ้ำลดตันปากจ้าสูงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

ไปยายหือเจ้าเบิ่งขึ้นหน่อยกี่เอาขี้ปั้นป้ายหน่อยมันด้อยครึ่งหนึ่งไปหลายและพี่เอ้ยวัน

เวียงหาแอวเก้าโพพังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นลดไข่กุ่นออกลายลายโฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปขับจัดไปแลกแตกห่อง

ันเพิ่งก็ยับเอาบ่าวโหนายมาทำทีลาบัดเดียววันนี้เปิ้นตีทำจู่ขอขับทีไปมามันกว่าเมื่อนั้น

เสียโตเนอกันว่าไผปันกามันสุงตกใส่มือในโตนั้นสูยาใบลงปุ่นก้อยและคักมันเตียวใจโตเนอไผมัน

ปียงโอ้โหเลยคืนเลยนิดตานหอพญาเจ้านั่งกินเหล่าจูมือเบิ้นเจ้าปฐวีกันปินต่างกินดีมันแลบ่ฮั่นกำแล้วกำปากแหวมื้นปกคุณฮั่นมื้น

ถึงเมื่อบาปขึ้นตะวะฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องที่เก่าตุนเจ้าอาจยา

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลูนได้จัดทามตองล้อมป้องกันมีสีลอยหมุนไปปันเย็นกันปืนหูที่แจงปิ้งแข้มก็มายับไปขังวันวันขิวทามมันหือเราซื้อเอาหิดกว้างยื้อใส่หนามันนั่นคือว่ามึงปิ้นหมดครบมึง

วันมึงสบากุดมือปังไปอ่อนคืนนี้อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หุ่นเสาไม่มุ่งอยากกับข้าได้หาลูเล่ฝุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปินเก่าจึงได้พร้อมเอาการปินสังลืมเสียข้ามตกและข้ามพัน

คำและตาบอดปืนก็เปียซอกไอ้ผู้พังเอาคังควักมืนหมูไผก็เบาอีดูนี่ดาต้อซาเศร้าอันนี้ชื่อว่าปีนาคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนาหับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจปืนเอา

高边那十双，新南门黄好一拐灯是大光，比浪比盖多地马好拐，高速路的奥拉马赛木弯，他们颠不回寒。

咱们才有好当车马腾门皇后白龙的欢咱们好在有广东农的啦在狗羊边有边烧白马弯辣的汤

家主不扫好房，建美观，再搞断断条条让崩亡，俺不门廊来之上，搞咱们换喊个谈喊。

0: สมือห่วงกับกะปุลดมเบียนอซา
1: เบิ้งปีมาเพียดเกาเอาปูยังห่วงออกคำมาสิบสวงมาเกายังส่วนเบิ้งเกาตีเอาเบิ้งฮึบออกบ้านกะ
0: เกาตีหิดอจีโจไปขึ้นกะห่วงใจเกาเขามาเถียมขัน
1: บ่าวห่างดีกูได้เกาเจียนเข้าจ้ามันตีเตี้ยเกาสู้กะห่วงจีเขาตั้งไหนมาขัน
2: ป้าเต๋อสามารถถอนน้ำสองกันสีมาทองดีพี่สายคำ
0: ใจเขาสาวมือของเขาเขียนห้างดีวิใหม่ไปเขาหูมันกะจุ้ย
3: สาวมือของเขา
0: ไป
3: เขากะจุ้ย
0: เขากะจุ้ย

0: สายจริงสายจริงเสากู้อ่อนนั่นมันเป็นคุณให้ปิ่นมันเอาเก่าตะบอกบ้านเขามา
1: จีหลงบ่าวอ่อนกู้นั่นปิ่นคุณสั่งเพชรสั่งพังเก่ายังเข้ากันบุบบ้านหัน
2: บ่าวหกเสาหางดีก็สั่งได้บ
0: ่มันให้เก่าห้วงค้ำมาสิบสองเก่ายังจาง
2: เก่าห้วงล้างเสาขะถ่อมค้ำมาสิบสองสูถ่อมก็ห้อง

0: ตีล่องเอกตีเสียงปล่อยบ้างตั้มอ่านเอา12ดันคำตั้มบ้าเห็ดสักตั้มหมักโค
1: ไปอ้อนหน้าเกาซ้ายตีปกเสียงคำก้นเนยเผอตีปักกับตั้มไก่ต้าน
0: สื่อสีล่าเลินดีหรือกบจ้อมตั้มซ้ายทำดุนบนบักเสียงคำตอบโคโต้วาห้องอ่ำโคให้มันบ่อนขามาลีโล
2: เอาเขาดึบออกเบิ้งขวางไต่ตั้งเจินไหวปอก
3: เจ้า
1: ล้มก็เขาเอ้ยเขาสู้อยู่ที่เจอพวกนั้นไปบายักในกลมเบือเสาซ้ำตีโจดึบออกบาดออกเบิ้งกะเปียดหน้าตาติ

0: ่าวหกเอ้ยมาเห็ดสังรังห้องค้ำกับบ้า
1: เรื่องสาวเขาเอ้ยเขาเอาบ่าวหกติดบ้าให้มันบ่อนขามา
0: เดียวจีเขากูกลไปให้บ่าวหกบ่อนขามา
2: ใจจริงใจจริงมาเถียมเขาอีเดินกับมาสาวเขาเตียวเขาเลือบออกบ้านเก่า
3: ร่วงบ่าวหกเจียนปิ้นเจ้าวางได้ยังอยู่ที่เจอถึงย้ำบ้าซ้ำกี่ที่ตายอ่ะ

0: 苏和尚保护都让爱满下猫砂
1: 帮搞好养软养鸡看可以行线干在走在还看我们还发电多多尴尬很糟
0: 台本回去现在打哈省用没几个本能发自在母安西捆到底来省专差
2: น้องสาวข้ามเบินต่านว่ามือรังมือรังจังขันสาล้มดีก็ปือปีมือมือรังตั้งเตี้ยนสายคู่พ้องโถยปีมือจังขันสีถึงมาซา
0: สายเปิ้นน้องเอ๋อหังซาซาหังไม่ยังถึงมาซายร้อยตัวยังสดได้เสียงดีอีกคำหายมือยามสายต่านนั่นก็
2: 刚才比门乖和便当日比端本摆后来乱后团住户看门边矮哎后来收入户门呢
0: 狗乱乖和便当体量大毁掉看房板端当客混在当该得张针混派门
3: อันจิมไก่ตั้งไหนถ่อมโจเลยเป็นคำมา12ของผู้ปกเลยปล่อยเมียนเอาสู้ต้องเหอปีร้องเขาตั้งไหนอยู่ดีจิ้นหวานขึ้นใจเหมือสง

0: Miu mi krum gja jan ngun mpun. Shi gam da nga a kopsham shani kam jangam ni. Antie yong jen nga a tiem ren. Inan go, mi mwe gwan na shinu nga a nwa a miu sha. Miu kun gru shinu dun na. Inan mong do go, mong tan ting na mi mwe gwan na nga shinu nga a nwa a miu sha. A miu a bo, grong lo a mong do ri. 中华蒙正沙共三蒙丹带到那双叶沙罗摩洛塔阿米乌沙勒布兰坦沙坎各族荣坎爱芒坎坑坑坪布布热么着苦靠金坑路那蓝果阿米乌沙是古蒙正沙尼农叶米么当阿爱蓝人阿爱中华蒙正沙共三蒙丹带到爱旁中华蒙正沙共三蒙丹德拉格诺塔 阿米乌沙是古用没人入入来，我多等打算。待过那阿米乌沙么阿是古入入来，米克姆，克姆是当看那，绕增卡入话，我们家入入话路塞。亚得尼那，米瓦蒙丹是旁巴地铁，因那蒙只诺阿米乌沙尼阿毛米勒扎，我爱过，蒙连跟话阿米乌沙是古勒布兰那。 冰农山海，我爱木苦生米，毛妹开单囊爱。毛妹唔得过，不然都难呐。米阿蒙丹六三来江荣爱，不然生拉木沙，阿米乌沙个那么做蓝皮，木东西当路爱。我唔推生唔来，生三点都是过，真苦真有个万个单看爱蓝过，米阿蒙丹唔沙尼阿，生汤通坑热。 เรียงผู้รำมิวมองเรียนสามมิวลากว่ามิววามิวมุดอบกันวังท่ามูกราวโลจังมาจินจึงคุชตะกวนกระจันขันไอลำกราวโลง่ายแต่เทียมเรียนใครมูจินไอเดียนดูสกุมองเรียนกันวังจิ้งชิงกันวังตัวหุยอ่อนหนึ่งทวนและไงละข้องผงนามาเรียมชาไอควังอันตากัว ปิ้นนงใส่ไฮมุขุชิงมีมาดุนไอมาชาพงมีงาปรัววะเรจียงไงแต่ฉันน่าสามกาธาปิ้นนงง่วยกว่าจึงขู่จึงยุใส่ไฮง่วยกว่ามโนมนางง่วยหรือจมแรงไงไอความจนไอปิ้นนงใส่ไฮง่วยกว่าไม่ว่าอาเดียนธาเมื่อก้าวมียานาคือการอเมียวชาเนี่ยเทียมาจินจึงขู่จนเรียไอมโนมนาง
1: ว่าจนไรก็น้อยมาจมว่าเราจมแรงไงเนียนตาก็ปากาทะเร่ให้มุกินไอเดียนทะกลุ่มก็งางไอใส่ไข่งูสกาไอจึงขุดจึงยุ่งนี่ก็ว่ายุ่นนางไอเพะมัมตุบลมมัมไขยากับพี่ติลมเรามาไอฉันเถียงไข่มูไปกินนะมิชาราจังอันเถียงมุงตาดิ่งรันนะปุ่มเดชฉันเถียงเพะมัวว่าก็ลมกาไอ
0: ปิ้นนงใส่ไฮง่วยกับน้อยมาจมลำกัวมองเลียงกันวางนาช่างเก่าถึงกัวเก่าท่าทำมาตัวยิ่วว่าไอ้ละเบาเรย์น่ากลัวใส่แต่นิ่งสักครู่ชี้จันนิ่งดูใส่สลังว่าไอ้ช่างชี้จันดันยังฉันเห็นตาหน้าปิ้นนงใส่ไฮง่วยมาจินจึงขู่มาตัวมาไข่ลำกัวชีกจีดุยปันก้อนหน้าไม่จนใส่ง่าย
2: ด้วยลากนอนอยู่ไอกะกะอมิวชามโนมนางนี่อันเทลักเทลักนอนมุจุมคัดว่ากะไอยากอมโนมนางคูชาไรใส่ไม่กินจุงคูเชไดมัดใส่
0: มองเลียงกัวล้ออมิวชามชาจะพันกัวกำลังติ่งน้ำชาจะพันปองท่าทำมาจะน้ำมาจะสีกรัวละท่าเดียงง่าไอ ได้ฉันนะอเมียวชาชวามชาลบรังกัวนตาถึงกัวแพ้มปอดชิเต้นนะไม่อยู่นากลัวลุกลัวช้างงาลุกงาปลาลำท่ามาดูระช่วงไอ้คู่ปิ้นนงใส่ไฮง่วยมาจินจึงคู่โนมนางมาเติมมาไข่ไล่ทางกาประเทียบรันหลักเทียบหลังแรกจึงคู่คู่ชิตากรุมชิงเต้าคันเรียมจัวอเมียวชามีครึ่งกระจาจันไอประหลังองตามคนของครั้งว่างไอ งากระคูรำชานาลำทาไอช่างตาเนียปิ้นนงใส่ไฮง่วยมาจินจึงคู่กน้อยมาจมลำแพะอตุนอัทำแรมาดุนชิตันลุงไง

0: ังไงป้าก้าก็งานนางาเริ่มนานทุกไอแต่ไรงไงงาวุลีมริล้านนาปุ่มกานาปิ้นหนุ่มแซ่ไฮนีเพอเริ่มชวนไงงากระหนูน้ำปันละไงใครไองากระชาปิ้นหนุ่มแซ่ไข่เพื่อยาใครไอน้ำปันละของงากระชาก็ไงมาจุลาน้ำบ้านมันสมก็อินนงใช้ไข่เพื่อยาได้คู่กะทีกะไลติกะรันลาชะตาอายุสดูทันนาจอมป้อมพอมสุดสูวากะไ
1: อกลัวลุกลัวช่างงาลุงาปราลำทาชะตากรมสังเตาคันจึงคู่จึงยุคู่ชะตากน้อยมาจมคันหาเจ้าพารันลำจอมเชิงคันมะเร็นจอมสุดสูมีเปียววาเดี๋ยวจอมร้านหนึ่งเรียกว่าอย่างมองเลียงกันวางรับตัวนี้ก็ปิ้นนงใส่ให้หัวแอมิวชิตะมาจินจึงคู่คู่กันนั้นมาจมไอชิงทองกระจาตึงยังมาตุ้นสวดครัดวันนะกันวางรับตัวมอมาดูเต่าพงอุบแต่ไอหัวอ้อนพงลักษณะมาจมล้านนะห้องชิงราอมิวชาลับรานาปิ้นนงใส่ให้มาจินจึงคู่กันนั้นมาจมลำแพอมิวชาชิตะมีครมคันรวมชิงต่อขั้นไอมาสัตว์ทงคู่ท่านชุดนาคูลำเวมาดุนชุดครัดว่ามาไอจิ้นชิงกันวางตัวปาดีรำตัวมอมาดูเต่าไออีสก่อนดันยัง
2: ได้จอมร่างยังท่าอันเทโกวันลีงาไอคูตุ้มด้านนั้นโกกับไอมุนยังงามท่าปีนงใส่ไข่มีจิ้นจุงคู่นี้กุนกบะไกลตัดครัดว่าใส่เริ่มช่างก็มีตากับยังคุณพ่อกันยังไอสุดเลยมาดูอ่ะอินนงใส่ไข่ไม่กินจุงคู่นี้ก็กุมพรอการคอยอย่างเมียกุมพรออินท่ากุมพรอคอยสักเสียลังมันมงอุงการายอินนงใส่ไข่ไม่กินจุงคู่คู่นาชาบีกุมพรอม่วนมาสมม่วนมางาคอยลังลุงไ
1: งงาไอชิงละข้องเอชิมงานิงก่อนนาระว่าอย่างกำลังตัวติ่งท่าถึงกัวชิมสมจันล้อมาลงกัววันนี้งาไอตุ้มด้านนั้นกับลาลูจังมาใส่ด้านนั้นกับไอ้ช่วยอสุยานีอรังโลมลองกรุมโจเตียมถึงกัวโลมลองกัวจากกุมโชโนควยกคินตัดรังอ้ายแต่ไรฉันเพียรตันอมิวมิวคู่ควยลังงามอ้ายมเรียมช่างก็มีกัวกับลักษมาพระจีเจนนะมาดูอาปิ้นนงแซให้หนีดมตากัวกับอย่างจะพูกุมโชโนไล่ซากรุมอ้ายชัดชาโจช่างจังไรใส
2: มุ่งมังกรลำท่ามงถึงกอดและง่ายมีจำอยู่อย่างอายุหลูลาจังอินนงแซ่ไข่มงไปขั้นกุโลนางชะตาพระจือกซีกันนางถึงไรขันช่องชวนชั่วไอมชานีพังครัดไอมชานีเพื่อไว้ชมครัดว่าไม้กำลังหลังทันใช้ขั้นไอมูปรูติมอินนงแซ่ไข่นีจอมพรันเกาลุงไ
1: งเป็นวังติ่งหน้าอาจารย์สกูปาติรับตัวเทียสยานีจังกรมรังข้างขัดว่าไอกระตาท่าปิ้นนงใส่ให้มุขุชนีอามิวชาสกูลปรานามีครึ่งลำเพะเราจะจัดลู่ไอทังกากลัวลุกลัวช่างงาลุงาปราลำทะมงลาชากำชาพี่ช่างง้อไออุ้งกังก้าไอมิดไหลนิเพะเปียงตุบเชยกลู่มาใส่ย่าแต่นี้มงเลียงกันวางท่าปิ้นนงใส่ให้มุขุชนีมาตัวตอนไอถึงโกมนจันดูนากันวางติ่งนาถึงโกจะพันปงท่าธรรมจนาชิมลีอาลทาเดียดูลูใสสามามิวลากว่ามิวว่าอมิวชาเรียอมิวชาชกูนีกัวปิ้นนงใสให้ไม่จินจึงขุนีมาตุ้มแข่งนาไขมูจินไหนเปลี่ยนท่าชะตากรมคันมาตัวอมิวชาป่วยถ้อยดูจังชะตาโสชกาคันอันตากัวป่วยงาจังชะตาโสชกาคลุ้มกบูหล่อมคันเรมาไออามิวชาลบรันถึงลุถึงแลคันกุนันมาจมคันกุมพอมขั้นไอลำทาปาดีอาอามิวชาตรากัวอามิวชาสกูชวามชานีมีดมีแรกขั้นชุดมไอลำแต่มันนาจงควาอามิวชายองตึงคุณง่ายชาเรียง่วยลำเพะยองเอรินคำลังไงยามาตุนนาคนชองก้อนนาแค่ดันไอเชื่อสกามชาตูฟูกอามองไม่ไปจอมตะยูกา
3: ประหลังนันทา

กันมานางนอนจินยามทาลบรัวไอลาหัวอเมียวมากระชานากะมิดมดาลามชิบินลูไอเมาเมยไขดันนาจอมดัดลากะทิ้งมิจโคจามจะชิมจัดเนียงชิดาชิลงไอบรกรุยาทาอินนันก็ลันชังกันมาอาจารย์สงเอกทอกรุ่นนางนอนนอนบรัวงาไอนางนอนนอนปลัวไอ้กังชาโก้หลังช่างกันวางจูทางกันวางตัวจามาพอก็ทองก็เรียแล้วบอกก็ทำจริงตัวไหนก็อยู่ยังจามาพอก็ทองจึงยามามาจอยซีมันไอ้มชาแล้วข้องจ่ามันจะสกรูดุนท่ามชากรูใจมึงงาหนึ่งมากับครมัดงาไอ้จามาพอก็ทองก็สตุนต้นไอ้มันจะตึงสัตว์ตัวก็รายการนิ่งงาตกกาต้นงาไอ้นางนอนนอนไอ้พังมีว่ามึงแต่สะพานปาดีกันจอมึงอ่ะมึงกันดับมีว่ามึงแต่สะพานปาดีอีน่ะมึงตัวรับตัวมึงตัวอาสุยาเรียอาจังสกุลฮะเวอหนึ่งปอนีได้ก็นั้นดูสั้นฮะจึงยามเขี้ยวหมวยมูสาวเอกโลมาไองาไอได้เตียนท่าปาดีกันจอก้อนฮะกันจอสั้นก้อนพงอาลวนไพรชุโปรจึงยามเขี้ยวหมวยลักษังกุมโชเทียรุงไรนีไพรชุยุยา蒙正沙上了片不离碰你贴几蒙沙热怎样贴摩爱慕沙听不在这口子拍打塞贴慕人是你是那恩啊怎样贴摩爱慕沙你贴送摩格罗克班那怎样克姆爱阿米乌波桑是故蒙正沙你拍翁当爱贴摩入摩亚克兰看高路是我们爱不同过那个我爱拉乎阿米乌弄个沙了爱米过นางนอนนอนไอ้ฉลวยฉันไงไอ้มาสมยาชาโนแรงาไอ้ได้ชนะมาได้ก็เชื่อกนูเทโนยุบโยงายังลมูกากนอนวันนากาโกตีคราใสเยนันวันก๊กมงจิมาใสมาครับไอ้มงหน้ามาใสเชื่อกนูก็อาศินจิบจิบเรกตาทะมาได้แพ้มุนทะลันนาชื่อสาสาไอ้หน้ามาใสครมกรานไอเตียนทะกะจาเทกะจือด้วยชันนูเพะตัวอักรมัดไอดากะดากวนนาอะไรชบรอลาเซตัวนี้ก็มาได้เพะทั้งดัดนากุบเทะด้วยดีกว่านากานีกราวชบรอกาวยาซึ่งมาเดียกะเตียลังอปุกดัดไอพังเชะครับรัวงาไอดาตังคุณนามีมดาไอลามไปมูลูไซเทมเรนแต่พังดามชานียองก็นากะเพะนางนอนไอพังหน้ามางูสกามาไอนางนอนไอลำกอนากะกนูกว่ากจีดุยกวยดุยเทียกจ่ากทองหน้ากบ้าไอนี้ไข่ดันไอลำก้อนหน้ามาดัดลาจีไอไข่เร่กทองก็มาชากรายดิ่งซีมัดไอมาชาไอมาชากอบาดีพงมาชาเทียช่างหลบเพียนนี้เคียดอนไอสุยานีกรุมัยมจวดดากับลูไอเรียเจวูไอมาประทะมาจิงลูไอลำก็มาดูดากับดอนดูว่าสีพังกระมงครุ่มอยู่ไรงางวยงาบิวไอคูเรียแต่พังกำบังก็อมิวจงกจือซาลุงไอพังเชดาก็มาจันกทองนานีไกรมาจันไอลำนี้เจวูไอมิวคันนาจงมานีเทียฉันเทียนดาสายังฉันเทียมตัวยุบกอกสบอยนี้จะคุ้มต้นไอแพะมุนนะมิดก็ไงมุงมตัวยุบกอกเทียสบอยก็ไรกาพาอยู่ใจกาใจไอลำไกรมิดมาตาไองาไอจงกจือก้อนนะและประจังตัวยังจงลงจะพูมปรุไรฉันไงงาลุงงาปลาลำทากุมชดลอยลีโนกบาโจงาไอผ่านจีสิงกำไอนากะก็ตึงยังชงคันก็จับลุงอาไอจงกบาสันปวยสันไหนฉลวยอมักเรกจาคราดนูลาไอไรดิมอมิวชาเนียแพะจังลูกคู่ไอตรามจวจงกบาองลูใสจงกบาก็หน้าองปรัวไอพังโชชิ研究生จงมาไปมุดลุงลาวูไอยาแต่นี้นางนอนจึงยามก็หน้าครุงรถดูไอนางกะก็โชชิ研究生องปรัวไซเทมเรนมองตัวเตียงตกก่อนค้างหนังสังมกามูดับก็มูช่างลุนนาคุยมินก็งานด้าใสอาจารย์สกุลปาดีพงมาจมเทียสุยานีตึงยังมดิชดอยกระดาทะนากะจนไรจงลุนนาชิงการเดียความรู้ว่าไอจำมาผล

0: 生比较温暖，十四半比张合怕啥带
1: เมตักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวได้เผียวกำครับเขาบอกก้นเห็ดผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

สางโพพังจุงอันจางอารบจอนเงินดูก่อนเนอวันเปื่อมีกุนป่าดูบาปนาใจกาหันโหปีก็ใครขาหันแหงเจ้าปอกาและใครไม่เอา

ได้ตามกองเจ้าเหตุใจกันสาวลูพระแดนฮะลิมสร้างกว่างเศร้าว่าปอขึ้นกว่าปืนด่าสามจูมือ

ก็ได้หอป้อสำมืนเอาสอมในวังป่าเอาบึงห้องปั้นนาและตุกถอยปือคุ้นใจด้วยป้อต้องเอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างเบิงห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันกว่าปินคุณปินนายมันจุใจเงินแพ้เจ้ามันก็กึดหุงห่องมือเจ้า

ยวันจ้าก็ลุงไปถามแลหมู่จุ่มไผบ้านกับถึงจุ่มแดงสางตังแห่งหงยุนกุนตังหลายก่อคายและอ่องมากะกังไผก็บ่าวว่ากังตุ๊ดไว้เล่าเจียงป้องไข่และปี้เอ้ยเขาว่า

นอนป่อเมื่อนาสัตที่ได้เงินคำและแสนโกดคำตกไอลืมซ้ำลดตันปากจ้าสูงว่ากูนี่เมื่อดาหุงคำ

ปอกมือและปิ้นเก่าสางแตงเมืองคำเฮ็ดมือนังกาตูดำเข่าเตหังและกินไข่ให้บ่อนกว่างมีหน่อยแล้วก็ลูบไม้หลายกันมีหมู่ไปมันไม้สามสี่หมู่

ผุพังจุ่มอยู่ไก่มันนั้นลดไข่กุ่นออกไล่ๆโฮงการเก่าปันนาก็ลุ่มไปครับจัดไปแลกแตกห่อง

tặng hẹn hung lem chính đại biến hung lem tặng càng viên lệ lăng át sang ma tha yat ai pum yang kín đòi im pum มันก็ว่าซุ่มใจไว้ตัวเดียวเพลเบาเบอร์จอมหูเฮ็ดดังอันจูมือนี่โคอยู่ค่ะ

ถึงมือบาปขึ้นตะวันฮอดแล้วมึนหมิ่นทุกกาพลากาปืนเอาเงินใบมาตอนปันมันก็ขับออกบอกถึงห้องตีเก่าตุนเจ้าอาจยา

แขกไปกามาแดกเหล่าจูมือกว่าเบาขี่กากินได้เสียมาไพ่ปินนายมืนอายปุ่มลงเนี่ยตัวนี้

ับสินสุขตามปืนอุปหือนายินลูนได้จัดทามตองล้อมป้องกันมีสี่ร้อยหมื่นปลายปันเยียนกันปืนหูที่แจงปิ้งแข้มก็มายับไปขังวันวันหิวทามมันหือเราซื้อเอาหิดกว้างยื้อใส่หน้ามันนั่นคือว่ามึงปิ้นหมดครบมือ

ơi วันมึงสาบากุดมือปังไปอ่อนคุณนี่อยู่จ้องตกให้ได้อยู่หื้นเสาไม้มุงอยากกับข้าได้หาโลเลฟุ่นนี่ใส่ไฟให้เขามีแห่งตั้งปีนเก้าจึงได้พร้อมเอาการปีนสังลืมเสข้ามตกและข้ามพันบะซ่อนหลังฟังหนา

ื่นก็เปียซอกอายผู้พังเอาขังควักมื่นหมูให้ก็เมาอีดูนี่ดาต้อซาเศร้าอันนี้จือว่าปีนาคุณอยู่ไก่แฮบเต่าคือนาหับสินสุกเงินดำป่าคำโหใจ

เชน้ำไผมันก็ยินแนงใจนี่อยู่ขี้จูมือเมซ้ำอยู่บ้านเก้าจูนี่เอาผู้ใหม่มาแฝงเฮ็ดปิ่นเกียงแลบ้องไม้เบาแล้วและสิผ้าโหเฮือนได้แตกยาปืนยัดเอาได้ไปกะหลุดและกินอันมันพัดเตียวจูมืออันเอาเงินสินสุขสื่อแลกได้ปืนกว่าเอากว่าตั้งโบนเฮือนลุงกว่างเศร้าว่าปืนก่อผือไม้ในจูแห่งอายกุนนั่นปืนก่อผ่านตุดเจ็ดปีปืนเอาปินดีได้ตัวเดียวขึ้นด้อยกินเงินและสินสูบปืนผูกขังคอกไว้หือได้จบตกมืนกันสันตือเอาขังไว้ในเฮือนและคอกมืดใจฝืดสับมืนปืนดำหูสันเตอร์ปืนกว่าครับโอ้โหเหตุเปลี่ยนการท่องวันและถึงล่ะเขาแกมาให้

มึงแควอยู่คักไว้กลุ่มหน้าสู่อภิจิตรเด้อไผก็บ่จากรรมดีนี่ต่อมันสักผู้เปิ้นอ้อยเขาจูมือเบิ่นดังกินสายอันนี้ชื่อว่าปิ่นนายหับสินสุขหลายๆเอาจกใจกินป้อตอง

เปิ้นยกขึ้นปิ้นเก่าอย่าลูพะแตนฮะคือมีจิตใจกว้างเหมือนนาและแสนตรงอย่านับขามาลงปุ่นยับฝังหาวเบิงจักผิดเปิงเสนี่อาจยาคำเจ้ากันใดปิ้นเก่าหือได้อยู่ตามกว้างอย่าพ้องด้วยเงินคำและฟุ้งไพกันจุกใหญ่เขามากำหือจังแจกไว้คือได้คุ้งคายสั่งเมืองคำยาธานีชี้แจงห้องเมืองลือหือเหมือนดังโคงอินเสตโนเนวันแจงปานน้องตานินกวยฟังทีและปีเอวันเป็นเสน่ห์เมือง

pin cầu khun lẹ tang vai sang xoan ca ma trung quan on lẹ mu pin tang yan côn hù thì chàng phung hít hào bơng quăng mường pin xen đáy côn tay tam chu khổ căn bao hù cam hò côn tham phủ chúc thóng xét đô nơ lai nó chào pi nòng quay xoan phá gia tọng เจ้ายุดใหญ่พ้องเบิงมูนี่เอ่ยเดินใจมาไข่ตามปึงหนังหึนเบิงและตามเหตุบ่าวกูในเหตุผุพังอันสั่งแดงจ้อนเงินเราตามหึนและปืนนี่ก้าวมาก่อยาวใจหักเถามาแล้วบ่ใครแซ่บกำได้กูบ่าวจับสองหูนี่เก๋คุ้งเก๋ได้ข้าเจ้ากูกาฝากกำเสาขึ้นมาตีดาวใสบอกใครปินกวนตุกกะกันเตอหน่อยเอาบอกหน้าเปียงจ่อยขึ้น

0: 声比较温婉，合适伴侣，张合怕啥带。
1: มิรักผู้ฟังต่างไรสวัสดีอยู่ดีกินวันผู้ขาปิ้นจอมพองมาเดี๋ยวที่เผียวกำครับเขาบอกว่าเหตุผู้พังสั่งเตียงจ้อนเงินปิ้นไอ้บุญมากกดไอ้ขันใหญ่นาวอนครับไอ้อินเป่าปี

เอาไปย่องอุ้มตู้มันเบากูด้วยกว้างเบิงห่างขัดมันเบากูบาปเขามาป้องขึ้นปังกว่าหน้าลายมันก็ปินคุณปินนายมันจุใจเงินเพียเจ้ามันก็กึดหุ่งห่องเมื่อเจ้าอันน่ะ